สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้ผมจะพาไปฟังความสามารถด้านภาษาไทยของนักศึกษาญี่ปุ่น

0: ที่เรียนภาษาไทยในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่นน้องๆ นักศึกษาจะพูดภาษาไทยกันได้คล่องชัดเจนขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยคันดะศึกษานานาชาตินะครับซึ่งเป็นสถานที่การจัดงานการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาไทยระหว่างสถาบันศึกษาครั้งนี้ก็พูดกันในหัวข้อเรื่องเมืองไทยในมุมมองของเยาวชนคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ของญี่ปุ่นมองประเทศไทยอย่างไรแล้วก็จะพูดภาษาไทยกันได้คล่องแคล่วขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามชมกันครับ
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่นครั้งที่17ค่ะ
0: นั่นก็เป็นการเริ่มงานโดยพิธีกรสาวชาวญี่ปุ่น2คนโดยทั้งสองมาในชุดไทยประยุกต์เรียกได้ว่าจัดกันเต็มทีเดียวนะครับการประกวดครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่17แล้วมีนักศึกษาที่เรียนภาษาไทยที่เข้าประกวดซึ่งมาในวันนี้ทั้งหมด20คนน้องๆได้นำเสนอมุมมองของพวกเขาที่มีต่อประเทศไทยที่หลากหลายซึ่งส่วนใหญ่พวกเขาได้สัมผัสโดยตรงไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนคนไทยหรือแนวคิดเรื่องครอบครัวของคนไทยแต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่น้องๆหลายคนที่เข้าประกวดหยิบยกขึ้นมาก็คือเรื่องการยอมรับความหลากหลายทางเพศในไทยเราไปฟังมุมมองเรื่องนี้จากวาตาเบะเคนทาโร่นักศึกษาปี2มหาวิทยาลัยโอซาก้าที่ไม่เคยไปเรียนที่เมืองไทยครับ
2: ผมเคยมีโอกาสที่ไปเที่ยวเมืองไทยได้เห็นว่ากลุ่ม LGBTQ ใช้ชีวิตในเบียดตัวเองและประเทศไทยก็การประกาศใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมครับผมจึงรู้สึกประทับใจประเทศไทยมากว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ยอมรับความหลากหลายและความพิเศษและเปิดโอกาสให้ทุกคนเป็นตัวคนตัวเองอย่างแท้จริงครับ
0: ขณะที่นัมบะมินามินักศึกษาปี1จากวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษาซึ่งมีพ่อหรือแม่เป็นคนไทยก็มองว่าสังคมไทยเปิดกว้างต่อกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศต่างกับญี่ปุ่น
3: ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนเข้าใจเกี่ยวกับคนที่เป็น LGBTQ เพิ่มขึ้นพวกเขาสามารถทำงานในหลากหลายอาชีพพูดได้ว่า LGBTQ เป็นเรื่องปกติในทุกสาขาอาชีพแม้แต่ในโรงเรียนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพื่อนรุ่นชั้นและครูต่างก็ยอมรับพวกเขาและถือเป็นเรื่องธรรมดานอกจากนี้ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยอมรับการแต่งงานของเพศเดียวกันในขณะที่ญี่ปุ่นยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ LGBTQ ถ้าออกมาแสดงตนอาจจะถูกกันแกล้งถูกมองอย่างมีอคติ
0: การประกวดในครั้งนี้แบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับคือนักศึกษาปีที่2ที่ไม่เคยไปเรียนที่ไทยนักศึกษาปีที่3ถึง4ที่ไม่เคยไปเรียนที่ไทยนักศึกษาที่เคยไปเรียนที่ไทยมากกว่า6เดือนแล้วก็นักศึกษาที่มีพ่อหรือแม่เป็นคนไทยน้องๆทุกคนที่เข้าประกวดสามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วจนน่าทึ่งและประเด็นที่เลือกมาพูดก็มีความน่าสนใจผมได้สอบถามฮาชิโมโตะยูกิและโอกาโนะมินะนักศึกษาปี2มหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษาต่างประเทศซึ่งทั้งคู่ลงแข่งในประเภทนักศึกษาปี2ที่ไม่เคยไปเรียนที่ไทยถึงการเตรียมตัวและการเลือกประเด็นที่นำมาพูดครับ
4: สำหรับการแข่งขันสุนทรพจน์ในวันนี้เนี่ยเลือกหัวข้อในการมาพูดเนี่ยใช้วิธีการเลือกอย่างไรครับ
5: เพราะว่าจริงๆแล้วผมเคยไปเที่ยวมันไทยนะครับแต่ผมรู้สึกถึงกับความสะดวกสบายของวินมอเตอร์ไซค์นะครับเมื่ออยู่ที่ไทยครับผมเคยขึ้นมอเตอร์ไซค์กลับทุกวันครับ
6: หนูไปเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่เมืองไทยเหมือนกันและดิฉันอยากอธิบายเรื่องเพื่อนคนไทยของดิฉันก็เลยเลือกขออย่างนั้นค่ะ
4: เตรียมตัวยากไหมครับสำหรับการมาแข่งขันในวันนี
5: ้ยากมากครับเพราะว่าภาษาไทยมีออกเสียงแล้วก็มีวรรณยุกต์ใช่ไหมครับสิ่งนี้สำหรับคนญี่ปุ่นยากมากครับ
6: ยากค่ะแต่ก็สนุกค่ะดิฉันฝึก ภาษาไทยกับปาร์ตี้ของดิฉันแล้วก็อาจารย์คนไทยด้วยค่ะ
4: แล้วพอเราพูดเสร็จแล้วเราก็ได้ฟังเพื่อนๆคนอื่นด้วยที่เขาได้ขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์ได้ฟังของเพื่อนๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
5: ผมมั่นใจว่าเก่งสุดครับ
4: ยังไงบ้างครับ
6: ดิฉันได้รู้ว่าหลายนักศึกษาที่ญี่ปุ่นเรียนเอกภาษาไทยหรือ เลือกภาษาไทยตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัยก็เลยสนุกมากค่ะ
0: ฮาชิโมโตยูกิได้รางวัลที่3และโอคาโนมินะได้รางวัลชมเชยในประเภทนักศึกษาปี2ที่ไม่เคยไปเรียนที่เมืองไทยนะครับไปฟังสุนทรพจน์บางช่วงบางตอนของทั้งสองกันครับ
5: ดังนั้นหากนำโมโตเซรับจ้างซึ่งมีราคาถูกกว่ามาใช้ในญี่ปุ่นผมเชื่อว่าจะสามารถสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ได้นอกจากนี้โมโตเซรับจ้างยังสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนระบบขนส่งในพื้นที่ชนบทของญี่ปุ่น
1: แต่เหนือสิ่งอื่นใดเมื่อเอ่ยถึงไทยดิฉันมักนึกถึงคนไทยค่ะคนไทยผู้เปลี่ยนไปด้วยหัวใจแต่อาอุ่นอื่นและคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันงดงามในฐานะคนรุ่นใหม่ดิฉันรู้สึกว่ามิตรภาพของคนไทยนั้นล้นเหลือก้าวข้ามเส้นแดงผ่านที่มองเห็นและมองไม่เห็นอย่างเชื้อชาติและสัญชาติยังเหลือล้น
0: หลายคนคงอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้นักศึกษาเหล่านี้สนใจเรียนภาษาไทยและสามารถเรียนรู้ฝึกฝนจนพูดได้คล่องแคล่วแม้บางคนไม่เคยไปเรียนที่เมืองไทยก็ตามผมได้สอบถามเรื่องนี้กับซูโดจิฮารุหนึ่งในผู้เข้าประกวดซึ่งเป็นนักศึกษาปี2มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษาซึ่งเธอก็ได้ตอบว่า
6: そうですね私小さい頃から英語教室に入っていて
0: ซูโดบอกว่าตอนเด็กๆได้เรียนภาษาอังกฤษและสามีของครูที่สอนเป็นคนไทยซึ่งก็ได้เล่าถึงวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้ฟังเลยทำให้สนใจแล้วก็มาเรียนภาษาไทยเธอเล่าต่อนะครับว่าตอนไปไทยครั้งแรกคิดว่าคนไทยน่าจะดุแต่ที่จริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นคนไทยใจดีอย่างพนักงานในร้านอาหารก็ยิ้มตลอดเวลาทำให้รู้สึกอบอุ่นและประทับใจส่วนการเลือกประเด็นมาพูดในเรื่องอัตราการฆ่าตัวตายก็มาจากประสบการณ์ที่ไปเมืองไทยมาครั้งเดียวที่ได้เห็นคนไทยอบอุ่นใจดีดูมีความสุขแต่ว่าตอนที่หาข้อมูลข่าวเกี่ยวกับไทยในอินเทอร์เน็ตไปพบเรื่องฆ่าตัวตายทำให้รู้สึกว่าภาพของไทยในความคิดของตัวเองกับความเป็นจริงแตกต่างกันเลยเลือกประเด็นนี้มาพูดสำหรับเธอแล้วแค่ได้เข้ามาประกวดครั้งนี้มีความหมายต่อเธอมากซึ่งเธอไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ที่เท่าไหร่เธอได้เตรียมตัวมาตั้งแต่กลางปีช่วงการซ้อมการเตรียมตัวเป็นเวลาที่ถือว่ามีค่าต่อเธอเธอรู้สึกดีใจแล้วก็สนุกที่ได้มาประกวดในครั้งนี้และในอนาคตเธออยากเป็นสะพานเชื่อมไทยญี่ปุ่นด้วยการทำงานเป็นนักการทูตหรือในสถานทูตที่จะได้ติดต่อกับคนไทยและนี่คือบางช่วงบางตอนจากสุนทรพจน์ของเธอครับ
3: พอดหัวข่าวเขียนว่ารักไทยดินแดนแห่งโรยอินมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะนักศึกษามหาวิทยาลัยฉันตั้งใจว่าฉันจะเข้าไปทำความรู้จักเพื่อนกับคนไทยและพูดคุยกับพวกเขาเพื่อให้เข้าใจว่าเยาวชนไทยมีความกังวลใจอะไรบ้าง
0: นักศึกษาทั้งหมดที่เข้ามาประกวดเรียนวิชาเอกเป็นภาษาไทยนะครับแต่ก็มีบางคนที่ไม่ใช่อย่างเช่นชิบาตายูนักศึกษาปี4จากมหาวิทยาลัยไอจิซึ่งผมได้พูดคุยกับเธอถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้เธอเรียนภาษาไทยซึ่งเธอบอกว่า
6: ใช่มอโตโมโตะ私の父がタイ好きだったのもあって
0: ชิบาตะบอกว่ามาจากที่พ่อของเธอชอบเมืองไทยเธอเองก็เคยไปเมืองไทยตอนเด็กพอชอบทำอาหารไทยให้กินเลยรู้สึกใกล้ชิดกับไทยมาตั้งแต่เด็กเธอชอบเรียนภาษาต่างประเทศแต่ก็ยอมรับว่าภาษาไทยยากมากที่มหาวิทยาลัยเธอเรียนภาษาไทยในชั้นเรียนแค่สัปดาห์ละครั้งเท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอมีอาจารย์คนไทยที่เธอรู้จักจัดวงสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างคนไทยกับญี่ปุ่นเดือนละครั้ง ซึ่งเธอได้เข้าร่วมแล้วก็ได้ฝึกพูดภาษาไทยกับคนไทยส่วนการเตรียมตัวมาประกวดครั้งนี้ก็เขียนบทเป็นภาษาญี่ปุ่นให้อาจารย์แปลเป็นภาษาไทยให้ส่วนเรื่องการฝึกออกเสียงก็ให้นักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยช่วยอ่านออกเสียงให้แล้วก็อัดเสียงเอาไว้แล้วก็นำมาฟังเพื่อฝึกออกเสียงขณะที่ประเด็นที่เลือกมาพูดก็เป็นเรื่องประสบการณ์ตรงของตัวเองในชีวิตมหาวิทยาลัยในสุนทรพจน์เธอได้บอกว่าอยากทำงานที่เมืองไทยปีหน้าเธอจะทำงานเป็นพนักงานภาคพื้นดินที่สนามบินและหากเป็นไปได้ก็อยากไปทำงานที่สนามบินเมืองไทยถึงแม้จะไม่ได้เรียนเอกภาษาไทยแต่ว่าชิบะตะยูก็ได้รางวัลที่2ในประเภทนักศึกษาปี 3-4 ที่ไม่เคยเรียนที่เมืองไทยและนี่คือบางช่วงบางตอนจากสุนทรพจน์ของเธอครับ
1: สำหรับอีจันการได้เรียนรู้ภาษาไทยในช่วง CPT พามาเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากการได้รู้จักประเทศไทยทำให้ดิจังสามารถมองโลกในมุมที่กว้างขึ้นด้วยค่ะดิจังยังมีความพยายามที่จะไปที่สนามบินในประเทศไทยในอนาคตและเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและไทยสุดท้ายนี้ดิจังอยากจะขอบคุณภาษาไทยที่ช่วยทำให้ดิจังถึงโตขึ้นในช่วงชีวิตมหาวิทยาลัยและขอให้ภาษาไทยอยู่เคียงข้างดิจังตลอดไป
0: ทักษะความสามารถที่น่าทึ่งของบรรดานักศึกษาที่เข้าประกวดในครั้งนี้น่าจะสร้างความหนักใจให้กับกรรมการผู้ตัดสินอยู่ไม่น้อยนะครับซึ่งกรรมการครั้งนี้ก็มาจากหน่วยงานของไทยและญี่ปุ่นผมได้พูดคุยกับคุณพานุพันธ์จันทรปัญญารองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงโตเกียวถึงความรู้สึกที่ได้มาตัดสินในครั้งนี้ครับ
4: วันนี้ได้มาฟังนักศึกษาญี่ปุ่นพูดภาษาไทยแบบนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างครับ
7: ก็อันดับแรกเลยเนี่ยก็คือประทับใจที่ทุกคนอยากเรียนภาษาไทยแล้วก็มีอินสปิเรชันที่อยากจะไปสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เมืองไทยนะคะแต่สิ่งที่ปลื้มใจมากกว่านี้ก็คือว่าสิ่งที่เขาสะท้อนออกมาจากการกล่าวสุนทรพจน์ของเขาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือประเทศไทยเนี่ยกำลังวางแผนในการที่จะกระตุ้นให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เดินทางให้กล้าที่จะเดินทางออกไปประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดกว้างเรื่องของLGBTQ นะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองที่คนหนุ่มสาวไทยกล้าที่จะออกมาแสดงความเคลื่อนไหวทางการเมืองในขณะที่อัตราการเลือกตั้งของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในญี่ปุ่นเนี่ยน้อยมากนะคะ
4: รู้สึกประหลาดใจไหมครับกับการที่มีนักศึกษาญี่ปุ่นที่สามารถพูดภาษาไทยได้คล่องแคล่วจำนวนเยอะขนาด
7: สำหรับนักศึกษาที่มีพ่อหรือแม่เป็นคนไทยอะค่ะไม่ค่อยแปลกใจแต่ว่าคนที่เป็นคนญี่ปุ่นเลยอะค่ะแล้วใช้ภาษาไทยบางคนเนี่ยใช้ภาษาไทยได้ไพเราะมีการเลือกใช้คำศัพท์นะคะที่ปกติเนี่ยคนไทยบางคนเนี่ยก็ไม่ใช้ค่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: รางวัลนอกจากผู้ชนะในแต่ละประเภทแล้วก็ยังมีรางวัลชนะเลิศประเภทรวมซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดที่จะได้รับทุนการศึกษา 50,000 เยนซึ่งมีผู้ชนะ2คนก็คือนากาเซะฟุกะนักศึกษาปี3มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติที่เคยไปเรียนที่ไทยมากกว่า6เดือนและอิวาโมโตะอิซะนักศึกษาปี2มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติที่มีพ่อหรือแม่เป็นคนไทยไปฟังบางช่วงบางตอนของสุนทรพจน์ของผู้ชนะกันครับ
8: จากการใช้ชีวิตในประเทศไทยฉันรู้สึกว่าคนไทยไม่ค่อยสนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับตัวเขาเองคนไทยมักจะเต็มหน้าเต็มตัวตามที่ชอบโดยไม่กลัวการประเมินจากคนรอบข้างอย่างที่ได้เราไปข้างต้นฉันคิดว่าแนวคิดอย่างนี้คือสิ่งที่คนญี่ปุ่นต้องการในปัจจุบันพวกเราคนญี่ปุ่นยังต้องพิจารณาอีกครั้งว่าการปฏิบัติตามความสวยที่กำหนดโดยสังคม ป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขหรือไม่หรือเป็นหน้าเต็มตัวเพื่ออะไรและฉันหวังว่าสังคมเราจะเป็นสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากเป็นได้ค่ะ
3: แม้ว่าการเลี้ยงดูลูกของคนไทยและคนญี่ปุ่นจะแตกต่างกันในรายละเอียดแต่ทั้งสองประเทศพ่อแม่ก็รักลูกและต้องการให้ลูกมีความสุขและประสบความสำเร็จเหมือนกันส่วนตัวหนูเองในฐานะที่เป็นลูกครึ่งหนูภูมิใจที่ดีใจที่มีสองสายเลือดอยู่ในตัวเองได้มองเห็นความเป็นไทยได้สัมผัสและเติบโตมาในสองวัฒนธรรมได้รับความรักความอบอุ่นจากแม่และยายที่เป็นคนไทยได้รับความมั่นใจและความเป็นตัวของตัวเองจากพ่อที่เป็นคนญี่ปุ่นหนูหวังว่าในอนาคตจะมีส่วนเป็นตัวเชื่อมช่วยประสานกันทำความเป็นไทยและญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
0: ถึงแม้ภาษาไทยไม่ได้เป็นภาษาต่างประเทศที่นักศึกษาญี่ปุ่นนิยมเรียนกันแต่การจัดกิจกรรมอาจเป็นสิ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจไม่เพียงแต่ภาษาไทยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีความคิดและความเป็นอยู่ของคนไทยได้มากขึ้นครับและทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้นะครับเราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงชูก้าของวงฟูจิฟาบริกุซึ่งมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าจริงๆตัวผมเองก็มีสิ่งที่อยากจะพูดออกมาเดี๋ยวข้ามฟ้าไปส่งเธอรอก่อนนะวิ่งไปสุดกำลังเถอะร่างกายที่มีอุณหภูมิ 36.5 องศาไปยังดวงดาวสว่างไสวเหนือท้องฟ้าและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ